0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ซอพื้นเมืองเรื่องจุมปาสี่ต้นซอโดยสุนันทาสารบีป๊อปทสันอนุเคราะห์สิ่งปีและสิ่งซึ่งโดยพระครูกวนดาเชียงตาพระครูสุรพลเชียงตาเกียรติศักดิ์ชัยเมืองชื่นกมลศักดิ์สุวรรณกันทาเดวันบันทึกเสียงวันที่12ตุลาคม2556ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: ละหายเหงาสำหรับเขานี่เล่าเหงาไปเหงาบอด
1: ดาว
0: ก็เ
1: ก่ามา
0: แต่น้องทั้งสี่กุมารก็ตันทุนขอว่าองค์เจ้าพ่อขอ

0: ข้าสู่ช่วงของการเสวนากันแล้วเจ้า
1: ครับเสวนาในวันนี้ให้สิมื่นขออนุญาตไปนั่งตั้งหลังก่อนจะเป็นผู้เข้าร่วมฟังอย่างเดียวพิธีกรในส่วนกลางในวันนี้จะรับเกียรติอย่างยิ่งจากน้องอ้อมเพียงคนเดียวต้องอันเพื่อจะได้ต้องกันหน่อย
0: ต้องเห็นหน่อยอ
1: ้
0: อมเองก็เป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่นะเจ้าเดี๋ยวจะมานั่งอู้จ่ากันแต่ว่าตอนนี้มีเสียงจากตะปูนเปิ้นว่าเปิ้นให้ได้ใบที่ลงจื่อแต่แก่นะเจ้า
1: ครับผมกำลังจะประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะครับ
0: เจ้า
1: ตอนนี้ใบแต่ละใบที่ผมจะแจกให้กับท่านศิลปินท่านทุกท่านที่มาในวันนี
0: ้
1: แผ่นละ8คณะ
0: เจ้าน
1: ะครับเมื่อเขียนเซตเรียบร้อยแล้วส่งให้วัฒนธรรมจังหวัดนะคร
0: ับ
1: โต๊ะข้างนอกลงทะเบียนก็ได้นะครับกรุณาเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่เพิ่นระบุไว้ว่าให้เขียนอย่างห้องนะครับที่ผมแจกให้ณตอนนี้แล้วครับเมื่อเสียงเขียนเซตเรียบร้อยรวบรวมกันแล้วส่งให้วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: เจ้าเอาละเจ้าแล้วตอนนี้อ้อมจะขออนุญาตขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวแรกบนเวทีก่อนนะเจ้าวันนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิถึง4ท่านด้วยกันนะเจ้าตี้เฮือเกียรติมาร่วมเสวนากับเฮานะเจ้าก่อนที่จะปากับแต่ละท่านอ้อมจ๋าขออู้ถึงประวัติสั้นๆของแต่ละท่านสักหน่อยหนึ่งนะเจ้าท่านแรกนะเจ้าท่านเป็นนักวิชาการนะเจ้ารองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปรางวัฒนกุลนะเจ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าท่านมีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่มด้วยกันนะเจ้าซึ่งอ้อมมั่นใจว่าแต่ละเล่มจะต้องเคยผ่านหูผ่านตาของหมู่เฮามาพ่องละนะเจ้าบอกว่าจะเป็นหนังสือลานาไทยคดีนะเจ้ารวมบทร้อยกลองจากเสา5กวีนะเจ้าหนังสือการศึกษาเปรียบเทียบกำอู้บ่าวอู้สาวล้านนาและพญาเกี้ยวอีสานนะเจ้าหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นรวมไปถึงหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบตัวอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งต่ออันนะเจ้าที่อาจารย์ได้เขียนขึ้นมานะเจ้าเดี๋ยวเราจะได้มาอู้จ่ากับเพื่อนกันนะเจ้าส่วนท่านที่สองเป็นแม่ครูเก้าเป็นจ้างซอเป็นแม่ครูเก้าคนทางเชียงใหม่นะเจ้าก็คือแม่ครูบัวซอนถนอมบุญนะเจ้าหรือว่าแม่ครูบัวซอนเมืองเป้านะเจ้าแม่บทซอนเองก็มีบทประพันธ์เพิ่นได้ประพันธ์บทซอหลายสิบเรื่องนะเจ้ามีผลงานเทพซอพื้นเมืองมากมายนะเจ้าได้จะทำโครงการซอพื้นเมืองหลายโครงการนะเจ้านอกจากนี้ยังได้รับรางวัลล่าสุดอย่างที่เฮาฮู้กันดีเนาะรางวัลศิลปินแห่งชาตินะเจ้าสาขาศิลปาการขับซอนะเจ้าในปี2555ส่วนแถมท่านหนึ่งนะเจ้าเป็นป้อครูจากฝั่งล้านนาตะวันออกก็คือป้อครูจากจังหวัดน่านนะเจ้านั่นก็คือป้อสิมาหลวงฤทธิ์นะเจ้าป้อสิมาเองเพิ่นได้สืบสานการขับซอมาเป็นเวลาถึง59ปีแล้วนะเจ้านอกจากนี้ท่านก็ได้รับรางวัลหลายๆรางวัลนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรางวัลครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่2นะเจ้าครูภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนานะเจ้ารางวัลศิลปินดีเด่นของจังหวัดน่านและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยตัวนะเจ้าส่วนท่านสุดท้ายนะเจ้าท่านเป็นนายกสมาคมสืบสานตำนานปีซอเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็เป็นป้อครูซอของจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะเจ้าก็คือป้อครูจันตาเลาคำนะเจ้าท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสืบสานตำนานปีซอจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นนายกสมาคมสืบสานตำนานปีซอถึง3สมัยด้วยกันเป็นประธานกองทุนครูภูมิปัญญาล้านนาโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะเจ้านอกจากนี้ยังให้ได้รับรางวัลหลายๆรางวัลนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมนะเจ้าได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นโดยนะเจ้าและเป็นได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่โดยนะเจ้าและตอนนี้เขาจะเข้าสู่การเสวนากันแบบเต็มที่ละนะเจ้าดังนั้นนอกการนี้ผมขอเรียนเชิญท่านอาสกรรมหนึ่งนะเจ้าท่านบอกว่าท่านเตรียมตัวสกรรมหนึ่งนะเจ้าแต่อย่างที่บอกไว้ว่าช่วงท้ายของการเสวนาของเฮานะเจ้าเฮาจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะเจ้าที่อยู่ตั้งลุ่มได้อู้จ่ากันตัวนะเจ้าเฮาจะอู้ถึงแนวทางที่แต่ละท่านอยากจะเสนอว่าเฮาจะช่วยกันอนุรักษ์อย่างใดหรือว่าพื้นที่ไหนคณะไหนท่านมีปัญหาอย่างในการที่เฮาจะอนุรักษ์หรือว่าในการที่เฮาจอยซอกับตรงวันเนี่ยการรับงานกับอย่างกับปัญหาที่เฮาปะหลายๆอย่างในเจ้าในช่วงท้ายเฮาจะมีเจ้าหน้าที่กําไมค์ลงไปพังลุ่มนะเจ้าท่านใดที่อยากจะอู้จ่ากันก็ยกมือแล้วก็ขอไมค์จากเจ้าหน้าที่ของเฮาได้นะเจ้าซึ่งวันนี้เฮาจะในช่วงแรกนี้นะเจ้า เฮาจะมาอู้ถึงสถานการณ์การซ้อสมัยตะก่อนกันก่อนเฮาจะเท้าความในยุคสมัยมะเก่าสักหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะอ้อมหันว่ามีเยาวชนหลายๆท่านนะเจ้าที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามาโดยเฮาอาจจะเกิดบ่ทันยุคสมัยก่อนวันนี้เฮามีแม่ครูป้าครูจะมาอู้ให้ฟังและเฮาจะเท้าความในสมัยก่อนสักหน่อยนะเจ้ามาจนถึงสถานการณ์บทบาทจังซอในยุคปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรกันพ้องนะเจ้ารวมไปถึงแนวทางในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปนะเจ้าแล้วก็เขาจะแต่ใครที่รู้จักกันเนาะแต่หลายๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเจ้าแต่ว่าใจแต่ก็ใครรู้เหมือนกันว่าแต่ละจังหวัดมีศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการขับซอที่ไหนต่างใดกันพ้องเนี่ยนะเจ้าเรียนเชียงใหม่นี่สมมติเขาจะรู้จักกันดีเนาะใส่เหนือก็จะมีจังปีมีป้าตาก็มีนะเจ้าป้าจันตาเราคำก็แม่นป้าปุษย์รัตนังก็มีนะเจ้ามีสูงที่บ้านนะเจ้ามีป้าอุ่นเฮือนจังปีเปิ้นก็มีศูนย์ของเปิ้นนะเจ้าป้าสายทองทองเจริญก็มีนะเจ้าตั้งสายใต้ก็จะมีแม่ซุ้มอ้อสายเหนือลืมไปแม่บัวซอนตัวนะเจ้าแม่ครูเก๋าของเฮาตั้งสายใต้ก็จะมีแม่บัวชุมจันทิพย์นะเจ้ามีแม่เอ้ยนะเจ้าแม่แสงเอ้ยปลาดำก็มีนะเจ้ามีศูนย์หลายตีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วตอนนี้คาดว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิของเขาพร้อมแล้วนะเจ้าขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านบนเวทีตัวนะเจ้าขอเสียงปรบมือกับทั้ง4ท่านตัวเจ้าม ีรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปรางวัฒนากุลนะเจ้าท่านแรกที่กำลังขึ้นมานี้นะเจ้าส่วนแฮมต้องไหนก็ได้เจ้าอาจารย์เจ้าได้เจ้าส่วนแฮม3ท่านนี้แต่ต้องแนะนำกันนักแล้วนะเจ้าเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้ว

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่อง

ที่ฟังอยู่ทราบรู้เหตุผลถึงสถานยันดอกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนานจังไหมที่เฮาได้

0: กอง
1: เฮ้ย
0: ปีนี้ปลูกหยัง
1: เฮ้ยไอ้จะปลูกมันอรู้นะลองไว้เดี๋ยวปีอ่ะปีนี้เตือราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
0: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
1: เออ
0: มันอรู้ปีแล้วแล้วหลาบแต่แต่ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
1: ้เออขอเจือไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกรรมคนมันอรู้แล้วเจ้าจะหูซึก
1: เว้ปากแก่ปากน้อ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันพุกสกำเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนๆสักกันหรอ
1: ยังบัตันนั่งเตอะจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องหมอกกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถที่บันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหียหันก
1: ่อ
0: มันรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอจะไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอรูบอกมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอรูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี้ยยาแก้มันอรูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอะคุณกอง
1: เวเมียแต่เมียเนาะ

0: กอง
1: เอ้ย
0: โอปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
1: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
0: ใช
1: ่ปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
0: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
1: าะบัดนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
0: โอ้ดีก่
1: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
0: โอ้ดอกเงินกายกอง
1: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก่น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมะฮกก้นปูดละบะ
0: เนี่ยไอ้กองที่มาใจเขาสอนเนอะ
1: เออ
0: ไอ้กองเนี่ยหยังเนี่ยบอกวางแผนน่ะ
1: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
0: ใครอ่ะ
1: นั่งยูทูบม
2: าอะไรล่ะคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบุ๊ดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๊ะน้อง
1: ท่านกำลังรับ
0: แล้วอ่ะ
1: สี
0: น
1: ้
0: องให้อย่างคะ
1: ยึดถืออินเทอร์เน็ตล้าน
0: ก็น้องเขียนไปเองคะโอ้ยมาสร้างแหละเอ๊ะดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่เพื่อนนะนักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
2: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
2: น้องอย่ามาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจให้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยน้อ

0: ละละมาไอ้ปวดโถโถโถไปโรยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับป้า
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อเด็ก
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไม่ได้ครับ
0: ป้าทุกตายตายตายถ้าอย่างเอนี่ป้าป้อมาได้เคลียร์แล้วบอกโอ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้แม่ก
0: ็แต่บ่ะอย่างมึงพลาดแต่บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้โลดลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าจ๋าม
0: าได้วิ่งก็เหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกให้ตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อืมอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนน
0: ี่ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เ
1: อออันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใช่กะ
0: เฮ้อป้าปอนี่บ่ทันสมัยแต้มือถือบ่เดียวนะเปิ้นถ่ายรูปได้ตวยเน
1: ออู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่อ้ายกะซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมา4ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนาะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้าไม่เลี้ยงกันตาแง่แง่

0: It by it bot
1: โอ้บ้า
0: ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลักขลากนี่รถยนต์ใหม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละปะผ่อนบัตรันไปยึดไปละ
1: เออรุ่นดีแตกดอกเออจันตาขอถ่ายรูปพื้นสักถ่าสองถ่าดุ
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละแล้วป้าเปิ้นยึดไปละเหรอง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีนี่มันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินเนาะ
3: ว่าเฮือเปิ้นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาปบบ่ไปหั่นเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

0: อย่างใดอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่ายังอย่างบ่เคยหันกันสักกำเตื่ออย่างน่ะบ้านก็อยู่แม่กันนี่แต่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลบบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่ดอกพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้มหนวดหนวดตะกำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแป๊บขะแลมแคมแก้มลึกอย่างหุ่มอีจ้ง

0: านแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเพื่อนพ้องกา
1: ถ้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเหรอกะแต่ว่ากินข้าวก็เป็นอย่างเนี่ย
1: ถ้ามาได้กินอย่างซักอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ่
1: โอ้ยตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นพี่ชื่อยะก้าเอ้ยตาขาวมันล้านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: ของมันปีกมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอเฮ้วันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่อปลาตัวใหญ่ก่อเฮ้แถมมันยังก็ได้ก็สู่แนวกะแนวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่ยังอ่ะโอ้จะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป๋อมันยังมาแปลกได้ก็บึดลุกบึดนอนไม่เป็นอย่างใดเน
1: ี่ยท่านกำลังรับฟังสิ่งที่จะเจ็บวิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: โอ้ยังไงแม่มันยังนอนรับมันอยู่นะฮะให้มัน
0: สู่กำลังลงไปวะเดี๋ยวเนี่ยคือข้าปิดประตูยังได
2: ้โอ้ข้าไม่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสูนอนแต่ข้ากำลังลุกไปประเดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้โอ้มาเหลือให้แล้วเมียข้ามาแล้วอย่าเหลือก้าขี้แง่มาเหงาชูโดนหล่นก้อนแน่ๆเลยนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมั่นประเมินเก่าสามหัวหัวกันล้านสามหัวหัวไม่มือกำกับป้อมป๊อกล็อก
2: ตายละดับดับดับไปไหนชูดับ
0: ห้อยฝาบนหัวเหร

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: เอ้าแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: เอ้าแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนิดเดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200บุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: พอละปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าเป่าภาษาอังกฤษได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อะลูกพอได้ลูก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: ที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: อ๋อโหละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นเปิ้นหวัดดี

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังได้มานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้นะไผโหแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: โสโสโสโสมาเบาหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่ฮะ
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: มาถ้ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนอะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเฮียอ้า

0: ุกใจยังมาละผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแช่สารข้องเบาก็เปิ้ลและกาปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอแช่ตอบก่อนเตอะบาดแชม
0: แล้วแช่ตอบ
1: ไปเรือปีแล้วนะบนหัวหมูสองหัวยังเอาแก่หมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้แช่ตังแชมเอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้ลทางใต้ปุนาถ้าเปิ้ลไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้ลจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนน่ะสะเทือนมันชอบอย่างอี้ลูกเราก็บอก
1: เอ้าเฮ้ยกะกะเชิดกะเชิดนี่นะจ้าอย่างไปบนมันก็ต้องจะอย่างเอี้ยกะจะ
0: ลองพอคนกะ
1: อันแค่หมอกเอ๊จะดีแต่กะฮะมันลองมันบ่ฮู้นะแ
0: ต่นะก
1: ะแต่ลุงบ่ให้เข้าใจนะอันดนตรีดนตรีนักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นหยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อันกาแฉม
0: เออ
1: เออีหลองก๋วยชักตั้งมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้จ้าลงใจ
1: ล่ะจะไปบีบมือลงแหง

0: อพรลำยายนั่นหน่อยยายหายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชื่อสาวเชฟเชเลนเดอร์ไอ้ไอ้เราบิ๊กแดนขอมันปอกนะแอมค่อยๆไหมเอ้าจะมาบนเจ้าตีเพิ่นชื่ออันยังบะหูบะแจ
1: โอ้กะเจ้าตีทั่วไปในชื่อเออหมดอ่ะ
0: มึงหูได้อย่างใดแฉม
1: นะลองไว้ลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพิ่นก่อยหน่อย
1: เออ
0: เออ
1: นะฮะ
0: เฮ้ยแฉลูกมันแฉ
1: เพื่อเอาการลังใ
0: จเอ้ยเจ้าตีเจ้าดินเนาะชิงชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะ
1: แบบไม่
0: ย
1: ัง
0: แล้วล่ะนะเอ้ายปีนี้ฮื้อลิ้นจี้ลำไยน้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบล่วงน้อยไงเกล็ดเอเอมดก็แล้วกันว่าอันเตอะฉันลุบเลยก็คือขอให้มันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมในเจ้าแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบ้าไอ้อันนี้ตัวอย่างเนอะอีกหน่อยมานี่มานี
2: ่
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เพิ่นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าเจ้าตี
1: ้แล้วลุงใจบอกเพิ่นได้กะแต่นุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนค่ะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เคารพชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนป่ะแชมป์ปิ๊กป่ะ
1: ปิ๊ก
0: หน่อยปิ๊ก

0: อายุไม่พ้นแถวดงดีแดนชื่อลุงปัญญาเหี่ยวเจ้าจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้ลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นปล่อยผีไปเฮล
2: โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางกาแฉม
1: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้ามาใช่ป่ะ
2: มามาถึงเป้าบนไว้ฉามแฉนน่ะ
1: แล้วตอนไหนอ่ะ
2: ช่องปั้นหกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีคนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
1: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: เขาก้ายว่านะก้าอ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมืองก่อนเนอะมึงขนหัวด้วยเขานี่เนอะแชมป์เนอะ
1: โอ้ยใหญ่ล่าเขาอยู่เนี่ย
2: กายบอสไหนยังก็ได้เปิ่งหยาบ
1: ไปยะได้เขาอย่ารวดเต้นด้วยเขาแน่แน่ลุงใจเนอะ
3: เอาบ่เฮาพร้อมหรือยัง
2: เต้นเลยบ่เจ้า
4: แต่จะเต้นก่อนแล้วเด้อ
2: ไม่ยามเต้นกูเนี่ย
3: อ้าวเซโร่

0: เอาต้มยำเครื่องในกุ้งน่ะ
1: บะหมี่เจ้าก ุ้งมันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันนี้หม้ออันละประเภทตับมีหรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงวีทอดน่ะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันมันมียำอย่างพ่องอ่ะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายน่ะกะเจ้า
0: อย่างอี้บ่เอาจ้ะเนาะอย่างสมองเล็งอย่างอุ้งตีนหมี่อ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมี่บะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนที่เล่าจะเอากิ๊ดตีน
0: จ้ะบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกณฑ์แล้วมันเป็นอาหารย่อยยากไปปิ๊กไปหน่อย

0: ไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันได้กินเจนะ
1: แล้ววันนี้เราลุง
0: วันนี้กินเจนบ่อยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียนะเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บ้านเนอะเอาเหล้ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบ้านน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บ่ได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เหรอแล้วบัดเดี๋ยวนี้เหรอ
2: บัดเดี๋ยวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออฮู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเต็นบักเกินนี่กะก็ถือกรรมนี้แล้วแกนขึ้นหัวงาดๆ

0: อมานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจ้าก็คนพ่อแหละ
0: บ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก็ไอ้น้อย
0: มันต้องสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ทําไงยัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้กะกินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: ยังตะวานี่แหมสู้มามาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละรถเหี้ยไว้ร้านปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบักขับมานี่นะข้าฉนองนโยบายรัฐบาลไปหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบักขับสู้ลืมมาถ้ามาปิ่นปอกปิ่นแปะตาย

0: จานนั้นอย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าเสาะผักกาดได้หมดหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห้อหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะกาดเหมาะผักกาดจะเกี่ยงสกิ๊ดควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับสกิ๊ดผักกาด
0: โอ้
2: ท่านกำลังหาซื้อวะ
0: เนี่ยเนี่ย
2: เจ็ด
0: มาได้เน
2: า
0: ะ
2: อินเทอร์เน็ตล้าน
1: ห้าบาทค่ะผักกาดก็หิวอย่างมาแปลงอย
0: ู่สามสิบบาทได้กะ
3: เดี๋ยวผมถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เขามีไหน
3: โกเฮลกาเวียปูค่ะ
1: โอ้มาได้กินแล้วหวานแม่แรงเนี่ยโอ้อันนี้อันประเด็นนี้เจ้าของยังมีโทรศัพท
0: ์
1: ก็
0: ม
1: าโทรหาแม่มั้ย
3: แม่ครับครับกาค่าสุดที่แบบค่าแต่ใช่ก็ขอค่ะแม่ผมเอาตะขะมาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ว่าธรรมดาเนี่ย
1: ตามสมัยแล้วเฮา
0: วันนี้ว่ามันจะรอดไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันนู้นบ่จะธรรมดาเนอะ
3: เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้ว

0: กี้ปะทูไปฮั่นไปกี่ตังไหนไปไอ้รอนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลูกหิน
1: แม่แบงค์ก็กินทุ่งกาเอ็นดูเปิ้ลน่ะไอ้ๆกินปะทูจี้ด้วยกันบ
2: ่กินเถอะค่ะไอ้บ่ค่อยอยาก
0: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
0: แม่เฮ้ยเฮาว่าปะทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
1: แม่อยากกินพิซซ่า
0: บ่พิซซ่าพิเซอร์อะหยังอะปะทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
1: แม่บ่พัฒนาเลย

0: แล้วจะเออคนในศาลแน่นแต่แน่นว่าไปเตอะปิดมาไปละ
1: โอ้บัดเจ้าคนในศาลอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับ4 5คน2มือ2มือเอาซื้อรถ4ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงใหม
2: ่อ๋อขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดมาไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดบ่อปลายมูเขาปลายกับคนละ
2: ไ
1: รเน
2: า
1: ะ
2: ไปไหนดีไปไหนดี
1: ไปประตูจะมาเอ๊ะประตูจะมาปานังละ
2: ชื่อไปกับ
3: ก้า
1: สายก้า
2: ชื่อ
1: สาย
2: ชื่อไป
0: สิบล้อตัดหน้า
1: เรื่องนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่อค้อนปอนหดเอาเขี้ยวคำเฮดิก้า
1: เบื่อ

0: ไทยแต่อันเนี้ยที่เปิ้นห้องว่าอันคาราโกะอ่ะ
1: อุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อันบอก
1: เขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: เจนเจ้าเจนเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งอู้ตัวกับเจ้าก็เดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: เอ้าโอ้ยอันมาม่านะขอยังชักวางเจ้ากินตึงวันเหรอขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงเจ้าเนาะ
2: มาม่าสั่งนี่นะเจ้าเปิ้นห้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้าง

0: หน่อยโอ้โหลุงว่าเอาแป้ดประจำพุ่นหน่อยเถอะเฮ้ยมันดีย้ำนะใช่เชื่อแห้งมันตาแห่หันมดจ้ะ
1: ลุง
0: ผมจะรอบอ
1: ลลุงจะร้องเพลงอย่างดีเจ้า
0: ตามใจกับผมจะช็อตจ้ะ
1: อันนั้นน้องเลือกคือดีกว่าเนาะลุงเป็นคนแก่ห้องแห่งลำน้ำพองดีกว่า
0: แก่กันยังนิ่มเนอะ
1: เพลงนี้น้องชอบไปเจ้า
0: เอากันอันนี้เนี่ยอันนี้ไม้อันนี้
1: เจ้า
0: อันนี้เนาะ

0: ืองเก่า
1: จังว่าทู่กับ
0: เดี๋ยวกับคนเท่า
1: พ่อโดนซื้อ
0: ใช่ไปดักป่าย
1: ังมีแบบดักก็ยิ่งมาพ่อโดนหนังสือว่า
0: น่
1: ะพ่อเป็น
0: ต
1: ้องรู้ๆอ่ะ
0: กูบ่หันนะกูหันอันก้อนปกคกไงให้เจ้าเป็นหม่อนว่าบ่แก่จะปวกอีกแล้วนะ

0: เอาพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี่
1: อันเฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแถมแค่เพลงได้ก่อครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: โอ้โหอันเพลงตะกี้มันแงงย่ำไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลย
2: เออเออเอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเอาเปิดมาเลยเปิดมาเลยเอาเพลงนี้ลุงเห็นไหมโอ้ลุงชุดยอดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุง
1: มึงจริงที่ข้างบนเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวแล้วตัวหนังสือมันต้องขึ้นลุงเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลุงออกเลย
3: มาช้ายังดีกว่ามาขวายมาขวายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: ข้อตัวหนังสือมึงอะมันบัดดาลน่ะ
1: เว้ยไหลเรื่อมๆอะ
2: มันมาทู่ก
3: ะเลวไรจริงจริงเลวไรเลวไรจริง
0: ผมกลับดีกว่าลุงกลับดีกว่า
1: หวานแ
0: ก่เอาแล้วกลับดีกว่ากลับ
3: เลวไรเลวไร
0: โอ้ยกลับดีกว่ากลับดีกว่ามาหลังก็มาใหม่
1: หวานแก่ผู้ของผู้ขอมาแข่งคำหนึ่ง
0: วันนี้เรากลับก่อนดีกว่าน้
1: าน้องไปไหนอ่ะน้องน้องเอ้ยน้อง
4: พรุ่งนี้มาใช้บริการใหม่นะเจ้า
1: ไอ้ปีกก่อนเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: สวัสดีครับแม่แสงโอ้ผมปะไอ้ลิดลูกใจแม่แสงอ่ะเมาเหล้าอยู่ปากซอยแปลงตายังตะฟังหยุดปากหลากดินโหโหโหมันอวดว่ามันกินเหล้าแบกแถมซ้ำนะ
1: ไอ้ลิดกินแบกผู้โททำโมสังโฆเงินเดือนออกบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองกรรมเดียวก่อนจะก้อยย่องย่องไปพอมันบ่ฮื้อมันได้หูตัว

0: ไปรีบ
1: โอ้แม่เมียสวัสดีครับต้องการอย่างผมครับใจครับ
0: รวยเต็มทีกับมึงอ่ะเงินเดือนออกมาเข้าบ้านเข้าจองหูข่าวว่ากินเหล้าแบ๊กไปใช่กะ
2: อ๋อเป็นว่ารวยกันเนี่ยได้ข่าวว่าเงินเดือนออกไปกินเหล้าบงเหล้าแบ๊กแต่กะแต่บ่มีปัญญาซื้อสินให้เมียใส่
1: เหล้าบงเหล้าแบกอะยังแม่เมียเหยเชียงชูนโกง5บาทไปย่ะ
0: 5บาทไอ้เล็กช่างให้แม่เท่ามึง2กง
3: Black Dog Black Thai ท่านที่อยากมีเรื่องแต่ใจปากต้ายอก Black Dog สัก2กงแล้วท่านจะสลบยังบ่ฮู้ตัว
0: ไอ้เล็กแถมกง

0: ามสู่ล้ำว่าสู่จะเอาอย่างใดระหว่างเล่ากับเมียน่ะสู่จะเอาไผ่ถ้าเอาเมียก็หื้อเลิกเล่าถ้าเอาเล่าก็หื้อเลิกเมีย
1: โอ้ยผันเหยจะไปย่อยอย่างล้ำหรือไอ้กินเล่าไอ้ก็บ่ใช่กินคนเดียวรู้ไอ้ก็จวนแม่เฮาไปกินตัวบ่ใช่กะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นว่าอย่างอันกะปึ้งตีเตะแม่ข้าบ่เข้าวัดเข้าวาก็ป้นย้อนติดเหล้ากับสู่รุ่นนี
2: ่แกเท่าบ่อยู่จำเท่ากินเหล้าป้อบ่ฮู้วันเสาร์วันติดเธอแต่จวนข้าชักกรรมก็ป้อบ่มี
3: ฮะข้ากินเหล้ามีปัญหายังข้าบ่จะได้จกกระเป๋าตัวเก่าโลข้าแอบกินกับไอ้เล็ดบ่ย่าถ้าสู่ใครกินสู่ย่ำไปซุ่นติปันมีศพติปันคุณแห่ใหม่ปุ้น
0: อ๋อบ่เดียวนี่เป็นว่าอีแม่มาเป็นใจไอ้เล็ดผัวให้อย่างอั้นกะตึงวันเนี่ยมันมีปัญหาในบ้านในจองก็ย้อนเล่าแบกเล่าแบกนี่ละบอกเอากะได้กะเฮือนหลังนี้มันมามีไผ่ปั๊บปุ้งมาเมินแล้วนี่มาไผ่ใหญ่เข้ามาข้าจะคือมันแล้วไปเห็นเลยมาเข้ามา
4: ไอริสกับอีพันพิษกันอีกแล้วครับท่านดาดีมีคุณภาพม่วนทั้งวันมันทั้งมวนหาฟังได้ตามคอกหัวและกลางกองทั่วไปสาวเอสสร้างสรรค์ดาดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
5: ไอริส
0: ขอเล่าแก้ว

0: ุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลองว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: โอ้ยังเป็นละละมาม่านี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวมอ่ะ
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษเนี่ยนะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ในลุงละอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่หูทูสองรองยาวหน้าเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงละอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไวน์วิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไวน์วิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะหลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นฮ้องโอแบนเฮสเนกมันก็ลุง
0: เอกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างไรหลาน
1: ไอเท่าหัวงู
0: ไงไอมังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก
1: ่อโอ้ยภาษาจีนทำสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปะว่ากิ่งแกงแครือกิ่งแกงหอยเจียวจำจำ
0: อย่างอี้ใครก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันเลยว่าไปละ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิ้ลว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดพยัญชนะ

0: 拢烧灭火，啊，后老虎伊拢烧板咯，嘿嘿嘿嘿嘿，了了了了，
1: 啊，快点看，放啊，样片咱
0: 不了，哎，มันคงมันได้กิน咯，哎，เราเนี่ยมันบาดตับบาดไตดีเหลือเกินอ่ะเอาเช็ดตังไป
1: ฮะยังได้น่ะลุงสร้างเล่าสาวบาทเนี่ยสตางค์คือบาทเดียว
0: โอ้มึงฟังมาทีคนเดียวมึงรู้ลุงชื่อลุงสาวสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะทองหุ่นดึงสาวกับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงชื่อลุงสาวชื่อแต่ชื่อปันเวอร์เว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงสาวไปแล้ว

0: แก่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ตายลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรลุง
0: ลุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: ลุง
3: ม
2: าเย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะไผแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างไม่ได้ชูถามอย่างชูจะแก้ปัญหาให้ลุงอ่ะ
2: เจ้ากาลุงมีปัญหาอย่างปรึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หรือ
2: แน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าชูฮับปะนะชูสองคนที่เป็นพยานให้กันช่วยกันแล้วกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงชูจะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: ถ้าหากว่าชูฮับปะลุงก็จะฉันเลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะยังนะปัญหาของลุงก็คือว่าไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าคนนี้ถ้าหากว่าสูฮับไปแล้วสูจ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: ไปไหนมาเนี่ยบับปะกันแจ็ดเมินไอ้ยังแต่พูดแต่เป่าแค่นั้น
1: โดนเมียบุบขิงว่ะ
0: ปวดปวดปวดปวดปวดมันยังได้ล่ำเรือเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่ไหนปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้ออย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเมียอีป้อก่อน
0: แม่นะแม่นะเดี๋ยวบ้านอีลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: บัดเดี๋ยวนี่ที่ลุงไปแปะกันเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โอ้อันนี
0: ้อัดเทพไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาแซ่ตังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทพไปฮึบป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทพอีป้อไปฮึบเมียอีป้อ
0: ฟังโอ้ปวดท้องบ่เป๊กเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือหาก็กินแหนงได้อู้อีฟัง
2: วิทยุ
1: เออนี่น้อง
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

ทุกของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะฮุกจะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ำสกุลเฮาไปใกล้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใกล้แถมเลือกก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะจะอั้นเขาจึงขอร้องฮื้อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊กของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกเงียบไปใส่ขอกยังโดนคนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกเงียบไปใส่ขอกยังโดนคนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

วัสดีครับถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบอมฉินชัยเนอะบัดเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบอมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: ุ่มป้อบอกไปยังฮือฟังพ่องกะไปฮือป้อได้ปากนักอันล้ำเหลือกา
1: พ่อไปคำจะตุ่มพ่อไปคำจะตุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยปีกล้วยตั้งก้น
2: จับแล้วโคตรเธอป้อเธอแม่มาได้ก็มาดีดต

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ
1: มีเกียรติมีเกียรติ
0: ที่มาในงานชาปนกิจศพ
1: งานมงคลสมรส
0: โอ้งานมงคลสมรสนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่าสินสอดค่าสินสอด
0: ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาอวยพรรดน้ำศพได้ณบัดนี้ครับ
1: น้ำสังน้ำสัง
0: น้ำสังครับ
2: พี่น้องมานี่คนรักถึงบ่มีก็ว่าจะได้อ่ะเอาขี้เหล้ามาเป็นโคศกอู้ศูนย์สารอุ่นอันเกี่ยวเหล้ากับไม้นะมันถึงติดกันอยู่ห้ามการแยกกันมาออกก็ว่าจะได
0: ้ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
3: คำเตือนกรุณาอย่าเอาเหล้าหื้อโคศกดื่มก่อนพิธีการจะเริ่มมันจะเป็นบรรลุผู้พี่เช่นนี้แล
0: ของมัก

0: เหลืออีก30วินาทีจะหมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ทีมไทยได้ลูกโทษครับเข้าไปแล้วครับ
1: ใช
2: ่จะใช่ยอพวกเลือดจ่ายเงินค่าเบียร์หรือยังหมวยเก็บกองทิพ

0: โอ้ไอ้เล่นไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผ่โอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โหอิดไปอิดง่าไอ้เหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ําเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะ8ไม่เศร้าก่อนเด้อ
0: 8ไม่เศร้า
1: ครับอีโอ้ยังไม่แอะแตะว่า
0: น้ําบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบ่ได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิ๊กไปบ้าน3วันปิ๊กมาฟังเสียงมันจะดังจ๊ม
1: โหมันล้ําเหลือเนี่ยการผมกะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจ่อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ําเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยฮึป่ามันไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ่อมมาตัน
0: โคมันนักอันล้ําเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวมอกละออนมอก3ขวบนําว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมอก10กิโลได้นี่สะได้ไปได้เอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีได้นะ
0: ก่อนเนาะ
1: ก็แฮ่สําหายละคิงก็
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างคิงนะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอีหยังฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่นน่ะแฮ่ปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าคะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหึ
1: แฮ่เปลี่ยนเยอะป่ะ
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้แฮว่าตา
0: ให้ผมว่าตีนวะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มามีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมามีตีนแล้วเหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โหจะได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก
2: ่อท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ลาย
1: ลายแตกอ่ะ
0: ลายโกงครับ
1: ลาบควายตัวดำ
0: ลาบไก่ยกมาไก่ผู้แดงอ่ะ
1: ลาบปลาไส้ก็ลำกะ
0: แล้วอ่ะ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเนี่ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ไรมีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
1: โอ้สมัย
2: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
1: พระเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็หื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวัสดีเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังชอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างก้า
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยป่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างก้าแม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบาตันหีบาตันขี้แมวก็จ้างเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกับไม่เลี้ยง
0: อ่ะเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเถอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเถอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องเพอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป๋องคำป้อนั่นเนี่ยเออ

0: สวัสดีครับพี่น้องอุบ้านเฮากู้คู่กู้คนแม่นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลิศประเสริฐสีครับ
1: เนี่ยไอ้ยังเออไอ้ลิกมึงเนี่ยไอ้ยังเออ
0: โอ้ลุงจันเปิ้นจะเลือกตั้งอบต.นะผมเนี่ยสมัครนะลุงลุงจะไปลืมไปเลือกผมเนอร์บ้านเฮาจะได้เจริญผมนี่เป็นคนกล้าอู้กล้าทำกล้าเป็นผู้นำกล้าเป็นนายก
1: นายกไอ้ยังเออ
0: โอ้ก็ถ้าผมได้เป็นอบต.นะต่อไปก็เป็นนายกได้ผมพร้อมที่จะขจัดความยากความจนหมู่เฮาจะมีงานทำมีความหวังใหม
1: ่ความหวังหมดเนี่ยไ
2: ก่ไปไอ้ฤทธิ์ไปหาเสียงที่อื่นดีกว่าหญิงยินดีจะจ่อยอ้ายเต็มตี้พร้อมจะบนบานศาลกล่าวเจ้าป่อเจ้าแม่ให้อ้ายได้เป็นฮึดได
1: ้

0: สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนายฤทธิ์เบอร์50ครับ
1: เบอร์100บ่ได้ครับฤทธิ
0: ์บ่ได้ป้าเบอร์50 50ผมเป็นคนกว้างขวางนะผู้ว่าอินายอำเภออิผู้กำกับนี่ผมฮู้จักหมด
1: เออแล้วเปิ้นฮู้จักมึงก่อ
0: ผมฮู้จักเปิ้นนะแต่เปิ้นจะฮู้จักผมก็บ่ฮู้จักก็บ่ฮู้นะ
2: ไอ้ฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์โอยไอ้ฤทธิ
0: ์ไอ้ยังเข้ามาลุงจานเอ๊ตัวยุ่งนี่อย่างใดนี่ฮะ
2: อันงับน้องหญิงเมียมึง
0: น่ะโอ้แล้วเปิ้นงับไปได้หยังน่ะ
2: อันมันปู่ที่แก้ผ้าฟ้อนอยู่หน้าหอเจ้าตื้
0: อ
2: เปิ้นงับพ่อลามกอนาจารย
0: ์
2: เฮ้ยเมื่อวันเซ็งมึงเฮ้ๆๆโอ้เฮ้มาปุ๋ยแล้ว
3: อลิสอลิสอลิสช่วยหญิงหน่อยหญิงบ่ได้ตั้งใจอลิสช่วยหญิงหน่อย
0: น้องหญิงไปเฮ็ดหยังอันน่ะฮะฮะไปเฮ็ดหยังอัน
3: หญิงบนไว้เพราะอ้ายได้เป็นอบต.หญิงว่าหญิงจะแก้ผ้าลำถวายอ่ะ
2: ยังบ่ได้เลือกตั้งตัวมึงก็ฟังฟ้อนฟังลำนี่ยังเออ
3: ก็หญิงกลัวไอ้ฤทธิ์บ่ได้เป็นน่ะหญิงก็เลยแก้ผ้าไว้ก่อนน่ะกะ
4: ไปไปไปไปเสียกับปั๊บที่โรงพักวันหลังจะไปเฮ็ดจังอี้แถมเด้อ
3: เจ้า

0: อมนะเขาถึงมายอมอ่ะเขาการได้อย่างใดนี่ฮะ
1: เออการมันก็คือการเขาสู้ปัดไปได้ไม่งั้นมึงก็ต่อยมึงขนาดจนพอแก้ผ้าปุ๋ยผ้าลำถวายนะจะพออายเจ้าบ้านเจ้าจองเปิ้ลนะ
0: ยอมนะเขาถึงมายอมนะมายอมมายอมมายอมแท้เลยละ
1: ลีดแม่ว่าก็ยังดีลูกได้ถึง3คะแนนน่ะมึงเหี้ยแม่มึงเหี้ยไม่เอามึงเหี้ยแล้วเว้ย
0: บ่ยอมนะเขาเล่นซกกับปกอ่ะเล่นใต้ดินน่ะเอาเงินซื้อเสียงอ่ะ
1: อันเนี้ยแล้วมึงเสียงไปเจ้าใหญ
0: ่ 30,000
1: มึงว่าเปิ้นซื้อที่แท้มึงก็เสียงอบต.เอาบ้านแตกกัน

0: คำตั้งแต่เมียตายนี่มันง่อมอกง่อมใจพ้องกะ
1: ง่อมกะเมียตายไปแล้วมันตึงง่อมใจเหลียวไปตั้งใดก็หมองโศกเศร้าลูกมาเมื่อเจ้าเหมือนจะหันนึ่งเข้านั่งเฝ้าเตาไฟกอกงอก
0: อันแหละลูกคำสักวันเขาไปเอี่ยวสาวยังว่าบ่
1: โอ้สาวสะไม่นี่เอี่ยวตึงบ่ไหวเอ็ดนักล้ำไปกลัวตายความหน้ากลัวเศร้ากลัวผอมกลัวลิ้นเป็นฝ้าบันตายแต่นาโรคนี้โรคเอ็ดโรคเอ็ดจักไข่เกาจี้กลัวได้ปุ่นปีนอนค้างหันเขาออกตุ่มน้ำลายป้อจางกลัวได้ห่อพายางหามเขาใส่ล่องหามเขาใส่ล่อง
2: อันแล้วกลัวตายก็เปิ้นก็กล้าผู้ค้ำข้าว
1: กลัวตายกล้า

0: โหเชียวคำบอปะกัดจัดเมินขอบุรีเบ้าเหรอ
1: ขอบุรีกะเรื่องขอบุรีขอย่างก่อนเตอไปขอกันบ่อยอันเกินไปขอกันไปนักก็ลำคานใจก่อนหลายเตือไปก็ไปหลายเบาก็ไปหลายเบาน
2: ั่นเด้บัดถ้าไปขอกะมันนะมุรีนะมันจิ้ห้าเหมือนจะตายผู้คำเนี่ยเฮ้ยผู้คำข้าวเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: โอ้เซลคำมาซื้อหยังมากินเหล้าด้วยกันสักหน่อยเหรอ
1: ตามสบายเซลสุราน้ำปิดกินแล้วเมาสึงเป็นกูเป็นมึงก็เพื่อน้ำเหล้าเจิ้นตามสบายกินเตอะเซลเจ้าของมัวเมาคืนนักจ้างปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพราะบ่อั้นความเมากินแต่กินเตอะกินหมอกหายเหงาเซลจะไปกินหื้อเมาแล้วเดือดร้อนเจ้าบ้านน่ะเซลเนอ
0: โอ้บัดเดี๋ยวนี้สอนข้าก่ะเซล
1: นับเป็นกรรมนี้บ่ได้สอนไผกินตามสบายบ่จ่ายเงินค่าบ่จ่ายเงินค่า
0: บ่เล่าก็บ่กินยังมายั่วอยู่เอาดอกกุ้ยปึ๊ดตรงกลางให้ดีก
2: ็ไปว่าจะนานอินดูมันพ้องพญาคำข้าว

0: เป็นไงลุงคำทำสวนปีนี้งอกงามดีไหม
1: มันก็งามดีอยู่ครับท่านนายอำเภอบักเขือส้มงามแท้กิโลบาทปลายคิดหากำให้ถึงบะหมี่สักหน่อยหอมขาวหอมแดงกะหล่ำถั่วเหลืองปลูกย้ายเป็นถ้อยราคาเลื่อนลอยเจนล้ำจ่ายฮือกับปุ๋ยจ่ายก้าตั้งน้ำจนปอบักกุ้มบักปอเนี่ยส่วนปีนี้กำให้ดีแต่หนอเหลือกะเตวสะดอกับขอบกหินกับขอบกหินเหลือเต้าเอี้ยครับท่านนายอำเภอ
2: เออนายอำเภอเปิ้นถามแต่ๆก็ยังมาอู้เป็ดข้าวเป็นเครือเข้าใส่เอ้ากูค้ำข้าว

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ใช่แม่เลย
0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่เฮื้อหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นก
0: ่อแมวแมวเต้เป็นเต้ค่ะ
2: แม่ละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเขาบัดได้เงี้ยยังเงี้ยยังสักอย่างแล้ว
2: ยังนะ
0: จริงไม่จริง
2: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
1: แม่ละแม่ละ
0: เขาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
2: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
2: ดักแซ่
0: สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
2: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
1: ้
0: ส
1: ู้
0: เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: ดักแก้วแม่

0: ปินมาคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นที่นี่กะออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไอ้คิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไปปิดบ้านปิดบ้านบัดเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: หมกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว

0: บินแม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอ้กลุ่มโฮกบดล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหือไวที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันหมักมันสอบไปรอมัน
1: พ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กลุ่มเมียธรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: กลัวหรือไม่กลัว
2: ไม่กลัว
1: สู้ไม่สู
2: ้สู
1: ้เฮ้ยเฮ้ยมันเอาส้มมาขามคว้าเข้ามา
2: ส้มมาขามมาได้บักกลัวเฮาทนได
3: ้ไอ้แก้วแมว
2: เ
3: อาข้าวไม่มีเนอะไอส้มบะขามมีตีอายเบา
2: หรือจ้ะ
3: เหล่าขาวมีตีน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้ๆมาเพะมาเพะขาใจไว้ๆไม่อาย
1: โอ้แม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้
1: สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้หัวอกลูกปวดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
1: บักแก้วแมว

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอนี่ต่างดาวเหรอนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไปก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู่ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเชี่ยกูครับ
1: เอออันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูจ้ะแล้วผู้หญิง2คนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าครับเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โหชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: าขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนเนี้ยจะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกุเชค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: งค่ะเจงค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ข้างไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่
1: อโอ้อีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก่ออ
1: ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั้นแข็งก่อ
1: โหโหอีน้องไอ้ยังอันนั้นแข็งไอ้ยังแน่
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก่อคือเป็นของแถมนะเจ้า
0: อ้าเปล่าฮะโอ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: ตาอย่างเพชรพอแดดอ๋อผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละกามฝากฝังอีแม่โค้งหนูเป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: มึงจะสับจอดตานหินก็ว่าแห้งตายยากก็ว่าเสือเจ็ดปอดมานาน
1: เอออันพระอาจารย์ครับมันต้องเอาเสือเจ็ดปอดครับ
0: นี่เอานอนลงไป
1: ครับ
0: แล้วก็กราบจิ้นควายดิบนี
1: ่อะล่ะอะล่ะล่ะล่ะอะล่ะล่ะ
0: จะไปเดือด
1: อะล่ะล่ะล่ะอาจารย์ครับได้กี่ปอดล่ะครับ
0: โอ้ยจะไปเดือดกำลังได้สองปอด
1: อาจารย์เขาบอกเอาเจ็ดปอดได้ก่อนอะล่ะเอาสักห้าปอดได้ก่อน
0: อดเอากันมานานโอ้ยยังกันลายมันบ่ได
1: ้ละละละละอาจารย์เขาบอกเอาลายมันได้ก่อน
0: โอ้ถ้าบอกเอาลายมันก็เป็นแมวน้ำนะกันมานานไปออกบ้านกูไป

0: ียว
1: สุจริตมาพรหน้าแน่จริงเอามีดมาเลยเอาดาบมาเลยอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ดวงหน้า
0: สู้สู้จะไปแย่งอย่างอันข้ามบ่ข้ามก็ดักเอาไว้ในใจกา
1: อีแดงเอามีดมาอีป่ออีป่อจะฟันแขนเปี้ยแม่มึงสักคำหรออีป่อข้าม
0: โลงาดเขียวงาดงาดแดงแดงแดงไปลีกไปลูกลีกไปเวจะจัดการมันจะข้ามสักหมอกใดมันหูจักอีแก้วน้อยไป
1: อะไร

0: 가.
1: 어, 요, 요, 요, 요, 요, 요. 어, ตายแล้วลูกศิษย์ของข้าตาก็ปามหัวก็แตกไปโดนไผ่ซ้อมมาตั้งบัดนั้น
0: โดนเมียผมบุกกับอาจารย
1: ์แล้วมันเอาอะหยังบุกขิง
0: มันเอาแกนโคกปกสิ้นบุกหัวมาจ่าบุกแห้งนาอาจารย์แตกดังจบ
1: สมโมสังโฆมานานอาจารย์สอนแล้วมึงบ่ฟังไม่ของดีเปิ้นบ่ดีอวดดีร้องบ่ดีตาถ้าเป็นแกนโคกปกเส้นแล้วก็บ่ต้องเสือเจ็ดปอดละมานานต่อหื้น100ปอดมันก็อยู่บ่ได้ไปปิกสมน้ำหน้าบ่ลูกศิษย์อวดเก่ง

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้ติดเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงก็ตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครสิเป็นดินเป็นดินใครเอามุ้ยขึ้นด้วยฟันไปก้มไปแก้มน้ำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยนี่จริงน้อยจีใจเฮาบ่
1: โอ้บักเกี้ยว

0: 2ต่อไปเป็นยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซตหลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
1: ลูกแหละลูก
0: สองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดิเกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่3
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
1: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชมตาย

0: เพราะไผมาให้อยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มเทกะแก้ว
1: บักเจ็บเก้าปะ
0: โอ้บักเจ็บแล้วมาให้อย่างอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาปะ
0: น้อยใจเฮ้ไผแก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเอาชนะมาเอาเอาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บักเตื้อวันใดเอาการเอาถูกเปิ้นนอกลากแข้งเอาลงอย่างหมูอย่างหมากำมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักทงเอ็นเอ็นเอมาเดี๋ยวนี้เขาละเขาไอ้ละรถกับเมื่อไอ้ละปะ
0: เอ้ยแก้วเหยคนสมัยนี้นะมันมามีความจริงใจมาเหมือนคนบักเก่าเนอบัดท่าให้ฮะกำเดียวกับเมื่อโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นที่อินดูล้ำนักมวยขี้ให้

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักมันคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะไอ้พุ่นน่ะดักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: ตังค์5บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าไป
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกกระจายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามมาได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจให้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยน้อ

0: ป้าป้าบ้านไอ้แซมกับลุงใจอยู่ตรงไหนฮะ
1: ปุ้นอยู่หน้าวัดป่าลานปุ้นนี่รู้ไอ้แซมมาซื้อครัวนี่เหรอไอ้แซมปุ้นมาถามมาคิงเขาปุ้นน่ะ
0: สวัสดีครับไอ้แซม
2: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ตัวจริงอย่ามารอแต่ว่า
2: ขอบคุณครับจะไปที่ไหนครับ
0: ก็ตั้งใจมาแอลหาไอ้แซมกับลุงใจนะกะหันไอ้แซมแล้วก็ขายหันลุงใจแหมโคนเนาะ
2: โอ้ได้กะแกเดี๋ยวผมจะไปส่งเออเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวนี่นะลุงใจนี่หูเปิ้นบ่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเนอะถ้าจะอู้เปิ้นน่ะอู้ดังๆเอ็กแฮง
0: ๆอันกะ
2: ครับแต่ว่าจะไปเข้าบ้านเปิ้นเนอร์มาเปิ้นสวกผมจะไปบอกให้เปิ้นมั่นหมายก่อนนะไปผมจะไปส่ง

0: สวัสดีครับลุงใจ
1: อ้าวสวัสดีลูกไหนมา
0: ลูกบ้านมาลุงใจ
1: มาเอาอะไรยัง
0: มาแอลหาไข่ฮันตัวจริงลุงใจหูบดีเวลากา
1: ก็ดีงะกามาไอ้เนาะหูบดีไปละกา
0: ดีกาลุงใจ
1: โอ้โอ้ดีนะมามาเอ๋ไข่โกงยังเนี่ย
0: กับลุงแซมนะก้าบอกว่าลุงใจหูบดีเงินหูบดีแล้ว
1: หาไอ้แชมป์กับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา